ฟังยังก็เจ้าตัวก็ทุ่มขนาดไหนมาบักทางไหนนะปลอนซึ่งขนาดไหนนะลูกรักต้องก็สังเกตการทำการตรงนี้มานานบ้างไงขวายบักสเตนีบาร์รอดบังลาเทศนี่อะไรอันซ้ายนี่บาร์เมตันนี่วิชิงก็สั่งบรมฮอร์นี่ดัมซันนี่ซิมิเทนี่ฟุ่นนี่ดัมบาจาระลูกรักนี่ทั้งไว้สุขลายเทนี่วะบีเอ็นเอสเอสนี่ใช่นี่จิตทำนี่สาระดอกจิตทำดาราเกลงไรดานุฟินิริจักะRaidaw Sazaka Hastini Naimathang Bodol Hastini Police Bodol Khoai Hankorni SDM Ni Goshizak Blai Manjak Boro Hasti Hafoni Samongo Thepazak Nai Sebo Khlai Nairo Hamiya Naayak Sungna Nanai Abahai Bemar Gnang Boro Ro Okeerang Raidaw Khobzak Galak O Raidaw Finjak Tungan O Nisai Nichi Dok Ingrazi Bishini Baskang Zolai Talni Salchi Sini Salmari Jora অরাইদানো রাখোগে বরগব ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহতি নিছাই নিচিতামনি সারা দক্ষিতাম দ্বারা নগ্ন রক্ষা হই মাজরা বেরজাগান হনি কক মুকাইসো সাকলাই জায়গা

0: จงโค
1: งายาคงเกี่ยวไว้จงโ
0: อมาจ้าพอดีทำไปรบไว้จงไม่เข็บลา
1: ไปไปโอตักจะไปดีกันนะ
0: โดดที่ซาพอดี
2: มาบุ
1: ทำไม
2: มาบุน้องนี่น้องนี่อาดุกน้องน่าดุกรำมันบ่บ่รักสินางจัก
1: ทำไม
2: บ่บ่รักสินางจัก
1: บ่รักนางจัก
2: ทำกี่กี่มาสิเลีย
1: หึบ่บ่จักทำไมพ่อกับบุตรทำกันอย่าง
2: นี้ฮะอาศัยทางนี้ไหนกันดิ
1: ดีไหมมาหน้าไปตีเนี่ย
2: อันนี้ไม่รู้อันนี้บอกกันไปถึงนู่นไปกับบาบู
1: บาบูมุสลิมนั่งตาฮะแล้วเราเมื่อไปตามมาถึงนู่นขนาด
2: บาบาอันตัดตั้งนี
1: ่บุตรจุดจัดให้มันจับบ้าทั้งเลยทั้งเลยแต่ให้นายจับบ้าบาบูมุสลิมนั่งตาฮะ
2: โอเคตั้งทั้งนี้บาบู
1: อันนี้ตีเราเราทำไมไม่เข้าใจมา
3: 하면자투나하임나에뭐라고물주는거다
2: 하간창가라가봐
1: 오늘하면더나지
4: 뭐또사몽벨에현재라가땀클라냐이뭐너앙바퀴용나이이씨에이보나항몬트로보리후이무슨시스나마르거나브리치
0: 어
4: 아나띠러서팔라
0: 땀카냐네
4: 누르판냐바
0: 힌디또몽러와아니니부녀설랑리야
4: 꼭따사리타니신이신합동이나가

0: 아니다.
1: 활동
0: 왜 한 잔이
1: 포? 허랑 크나까.
2: 형님.
1: 안 그냥 코로 이러. 비가 활동하는 바보.
2: 똑바지. 너보다 바빠지.
1: 아, 똑바지. 아, 똑바지. 저통.
2: 나서 헬라 아기는 심어너 독으로 이렇게 뚱난 게 탕이에요.
0: 아, 아기는 약 잡라고.
1: 하게 또 인하그래도 나 무슨.
2: 너 한가에 손등 싸고 아직 치리
1: 안 거울 같은 거나 또 이거를 팔백이나 아까 내 마하그라데 나 거슨 마하그라데
0: 너 누가 라
1: 이거 너 까까 이거
0: 너
2: 나무서 헐렁헐렁 해봐 드릭드릭 하지
1: 그 바보 너로 니나
2: 너 내라
1: 그 르바케 이거 아쑥과 시리타
0: 나 전등 아쑥 시리타
1: 아 안 거울은 아쑥하 너 넘간 아쑥 시낭 너 룸 바르는 안간
2: 나서 인가이 쿵수리 치디 다 고상타니 우쩔 보도 천을 박디
0: 바바 어마다 다가 네 클롱까
3: 빠빠 빠마니 할래니 너머 녹니다
2: 녹니다 녹니노 미안 녹아지로 녹마타
0: 하이 다음 선생님 때야사
1: 자 잡래 자 당마티메 키샤 아까 캬타 너럭동 거기 저거를 안 뜻이 하거나
0: 담아 하이 살아 보세 탄다
4: 뭐니 비싱 짜여
0: 저리 보선 빼기
2: 저리 저리 뭐 땅 보세 탕
0: 안가이 승 탕 지원아
2: 너가 안가이 승 탕가 아 근데 고섬 너 흥미 생긴다
4: 대장 번자
0: 따보 누구라이 섬때는 가이 폰타판 짜싸야 블리
4: 그렇게
5: 하자마자 보세
0: 아 아부그라 졸리 장마에 목걸티 홀라이동카 너무게 보 아카베 딸 카이자 살리야
5: 니니
0: 아무카 무상카
3: 담아 너로 변한다
1: 니 바보 도마
3: 도마 도마 다 우리 잡어
1: 당 바보 담아 카바
3: 담니 너로 아버 쟤는 당하
1: 사하 잡래 바보 안고 당어 땡이야 봐서 기사 아까시
3: 자오 사카이 담아 안기노 뭐 하이누나 담아 사도나
1: আলে বাবু কোন হি
3: আমাতে কোন জাগা লাছিনে জাগা মানে রে তাম
1: মোর মন তাম লাছিনে খাবা বাবু
3: ভাজি ইয়াংওয়ান কানা ভাজি
1: তাম খাইজনে বাবু
3: কিনু সময় ছাজে মা তাংলাই
1: তোমার সময়
3: তাম সময় কিনু মুছাই নু সময়
1: আং তাবলে বাবু
3: জাখায়ং তাম খান না বাবা নরা গাম গলো বুনু ছাই পা মানো
1: ছাই বাবু আং তাম সানা তো আং কু ছাই নি
3: আরে আরে ফটাক
1: তো তাম
3: ও বুঝে
6: তাম
3: ইলো রাস তুলা
1: বাবু নর তাম খাই না
6: তাম
3: ตองซาวคานอรเมอังกุนยาบานยาบาบูจุบลอรซาคานยาบานยาบาบูฮะพาเดอันกะพาเดอะซุเดอราบาซุคาบาบูนอรกินิโกกะชิมะโกชิไนตุมะคุบะโกชิมุซุไมโกชิมุตุมะซุไมบาบูเออังซาวะอะบอนซาเดตุซาวะนอรคุมุตะคาเดบาดิจิริงเชงกะตะลัย
4: ชูริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริง
1: Nokani.
3: Noka.
1: Noka.
3: Tolavo.
1: Tolavo.
3: Nobar.
1: Nobar.
3: Atukuri.
1: Atukuri.
3: Tal.
1: Tal.
3: Bebak.
1: Bebak.
3: Bupang.
1: Bupang.
3: Wapangno.
1: Wapangno.
3: Haki klayo.
1: Haki klayo.
3: Semai kacatangka.
1: Semai kacatangka.
3: Anilang matangsa.
1: Anilang matangsa.
3: Kongno.
1: Kongno.
3: Angkiabno saya.
1: Angkiabno saya.
3: Takai.
1: Takai.
3: Ang.
1: Ang.
3: Tai khana nara.
1: Tai khana nara.
3: Ani busak.
1: Ani busak.
3: Tai borong nibo.
1: Tai borong nibo.
3: Arne shimalak chatu.
1: Tai arne shimalak chatu.
6: Tamang tongkha nang tin tamang tongkha.
3: Babok. Drak ani nyong nyong.
1: Babu,
3: babu, babu,
6: babu,
3: babu, babu, babu,
6: babu,
3: babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu,
1: babu, babu, babu, babu, babu,
6: Babu,
3: Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu, Babu